0: ตัวผู้ดีกุนมันขำหมดขอบเรียนเขาเหตุการณ์ซิงโจ้ขวายไล่ตัวกันกลัวป้องกันเหตุการณ์กาจ้ำนำหูนาจังฟงหนีเพียงหนึ่งกันซิงโจ้ขวายใดยังต่างมีความเกิดปิ้นฝ่ายออกมาหนังกันปีนี้เดินหนึ่งถึงเดินซ้ำโครงการทำการที่หือผู้ดีกุนมันกำจอยผู้กุนทางการเหตุในลุงจูถัน12ปนาเจ้าสะสมการหยาบยากตีนักมันเว่นในเมียกว่างจมไล่เหตุการณ์ใดเปิดชมนาย5ได้การเหตุตนอยู่กันปุ่งหนึ่งเอาหัวอยู่เฮากินไผมึงสุกเซินหือไผมึงนี่ปั่นวนตวนใจเตะฮอดถึงเดินซ้ำรับไปเวียงในบ้านตุงตั้งเจ้ามีจมนายปั่น299คนนี่5ได้การเหตุบ่ให้เมียหน้าไปบ้านตุง5ได้การเหตุฮอดถึง31เหมือนกวนไปการโก้5ได้การเหตุนี่ฮอดถึงหอยปุ่นใด82ปุ่นไป23เดินหาดูกอก12คำปิ้นวันฝ่ายไปเพียงหนึ่งการฝั่งตาเพียไปคำลับการจุดผ่อนเพียไปคำลับตั้งพระเกียรติบอกที่สิบเปียดนั่นปี2000ปลายสาวกโตยินาเซนต่างยกเหตุจองการเพียงหนึ่งอยู่เจียนซุยเสียนตีคงโคเจ้าต่างยกเหตุจองการนี่ไต่ดำในเซนในเจ้าในเสียนสามฐานกว่าป้องกันมาเหตุออกเฮียงเพียงหนึ่งนำมุนาจังฝ่ายไปจุดผ่อนการเพียไปคำลับการฝั่งตาเพียไปคำลับจองการผดด้วยตัวหิ่งฟงหนีเหอจมไล่ลงไล่หนียกซุ้งความหูไปไปนำหูนาจังโป้กวนกี่กินจูถันเดียกันจิงผัวดากุณความหัวฟงหนีนางล้วนยินาเซินจูฟังในเชิญเซียงเจียนเสถียรยินฝาหนังสือปิญญาฝ่ายไปโป้กวนจองกันสั่งเตียงโหเหินเดินเนาบ่มีไอ้เบอร์เฮาหุ่มยินาเซินนั่นออกมาอามาคำจองการสั่งเตียงโฮเฮินเดินน้าวไปเวียงระบันตรงนี้กระเดตามผ่ามันฝ่ายไปสั่งเตียงเปามีไอ้เบอร์เฮาหุ่มยังตุนอยู่ปิญญาเทียบาเทียมแห่งไร้ฝ่ายไร้ไปนั่นออกมาดูหนึ่งนังสปิญญานี่เดี๋ยปี2000ปลายสาวกตัวเดินหกดีกว่าคำหนึ่งต่างกระเดตามไปเบียงปินหกปอดเศร้าเก่าสินปีนี้คนมินสือสะสมการทบทำฝ่ายไปหือบ่ให้เมียหน้าตาสดายอีกเทียมไร้มานั่นออกแห้งยับลีบานของ315ตีเขาเฮ็ดจองการสั่งเตียงบานตุงมังกึนเฮอตาสุไรบ่ให้เมียนานี่อีกเทียมไรมาเทบาเทียมหยังกำลังจะไหมเดี๋ยวเขาปีนี่มาตั้งสนี่ปลายพร้อมจู่จองการผินเจียดจงยางยังสวนเอาเงินมากำจอยรูทีหนึ่งปี2000ปลาย26ตูปองมี23จองเบี่ยงเงินนี่ลงกดเย็นยังสอนไปกำจอยปล่อยเมียหน้าไปบ้านตรงหมูออกไปหาการเหตุนี่ฝากเงินเดินหอดถึงสีปั้นเหมือนเย็นเขาสองสามปีนี่มาการเกิดป้องฝ่ายไปฟังตาได้ขมผันภาพไข่เมียดำยีซีสนีเฮดัยตกดีเป็นดีนางล้วนตั้งสนีปล่อยตามกันสิบเก่าปีมาอามาคำนำจังฝ่ายไปขมผันภาพไข่เมียดำจ้ายี่ไหลนี่ทรงเดินนำจังตั้งเส้นนั้นเดินหาลูกออกสิบหาคำเติร์ชินเสียนตีตีชินเจ้าหนี้ยกเหตุจองการเด็กดินการเคียดจ้าฝ่ายไปเหือจมน้อยใครไปอยู่ตีดีตีโถแก้วเฮินนั่นออกมาลูโฮทีนี่ปองมีปอให้เมียหน้าสีหอยสิบสีเฮินเอาไหลโคเจเขาไปเฮินไหมปอให้เมียหน้าปุ้นไปร้ายอยู่ในวันนั้นก็ขึ้นเฮินไหมปี2000ปลายสหาตัวเดินสีจองการสั่งเตียงตั้งเสียนนี้สกรรมต่างเหตุไต่ตามเหตุใดปีหนึ่งเพิ่นอยู่เฮือนนอนดูทีนึงหอย82ลังนี่อยู่ปีนี้เดินสีสร้างเตียงทวนเดียวเขา23ปีนี่มาหนูฝูเสียงดีหลานช้างเสียนผู้สนีเอาจองการสร้างเตียงลุ่มเขียงปิ้นตินนักกว่าน้ำพอให้เมียนานี่ใจเอาให้ส่วนอันเป๋านั่นปงนึ่งจองการปกสั่งลุ่มเขียงนางด้วนหนูฝูเสียงนี่ปองมีหน้าตึกนำลิ้นฝ่ายไปปกสั่งลุ่มเขียงนั่นฮอดถึงสองหอยหมู่ไปยังสอนใบตึงปีนี่จักโซหลายลุมเคียงสกรรมบิดเสาออกมานั่นฮอดถึง10ตนของสังจีกาเงินลงเศร้าเหมือนเย็นผู้กุ้นก็เตรียมข้าวสั้นไหมนางด้วนอยู่สุดีปูไหลหูฮอดถึงปี2000ปลายสหาตัวหังปีบ้านของตังพระเตียดป้องกับตัวนำนี่ฮอดถึงหอยปุ้นไรเก่า16ปุ้นคมปึ้งฝ่ายไปกลุ่มนำพ่อเพียถึงจมร้ายไปบ้านตรงนั้นฮอดถึงหอยปุ้นไร71ปุ้นกันโก้ในเสียนมาโป๊กว่านี่ฮอดถึงหอยปุ้นไร72ปุ้นกูจะกว้างปูเตียนสจุ้งเฉียววัน13คำพักกระดาปงเก่าปี2000ปลายสหาตัวโครงการฝ่ายไปกว้างปูเตียนสตังพ่อเตียดนี่ตาสุดายฮอดถึงเหมือนหาปั้นสีหอย64กว่าเตียนปลายเตรียมปี2000ปลายสาวสีตัวนี่อีกเทียมหอยปุ้นไร5ปุ้นปลาย2 อยู่ในเวลาบันเมืองหันเดินหาดอกสิบสามคำพระเดียดจงโกพระเดียดอเมริกานี่อยู่พระเดียดคันโกยกพร้อมพร้อมซิงโจ้ขวายไล่ฝ่ายไปกาไข่ตัวกันนั่นสองฝากสองปลายนี่ย้อนเปอร์หัวการกาไข่ตัวกันนั่นแถมบัตรหนึ่งเขาเฮ็ดจองกันซิงโจ้ขวายไล่ตัวกันอยู่ในเวลาบันเมืองหันวันสิบสองคำจารีปูอาปาติผู้เป็นฝูหวายจ้างพระเดียดยีลังอยู่ในวังโดออกปากกว่างปองพระเดียดอเมริกาอย่าเตี้ยนี่ป้าจางป่าปิ้นจองกันเตียงนิ่มแหละสื่อเจ้าวิสันชูจื่อเดินหาลูกอสิบาขมองปากเดียปีสองปันปลายสาวซ้ำตัวเลื่อนสิบมาบ้านเมืองจาซานี่ปลายมีผู้กุ้นลงสิมันกุ้นปลายย้อนเปอร์จองกันข่มเฮงนี่เปลี่ยนปิ้นผู้กุ้นเสี่ยงกะในหันมีลูกอเดียค้าเหมือนกุ้นอันนั้นสกัมเพียงนี่เป็นข่าวสั้นไหมเป็นตันคำเพียเซิงปองนี่เพียวข่าวสั้นไหมก็ถึงตีนี
1: ้คำเพียนเขาหูความกึดไหมภาษาปันธนังทักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตังไหมพร้อมกันคือเขาเมื่อไปหนาวันในคำเพียนความกึดสีจิงพิง
2: สีจิงพิงซ่งสูจีปีสองพันแปดสิบสี่ตัวเดินเก่าลวกซาเปียคำอยู่ในพอมโจกันกึดป้องภาษาในจงยางปากก้ามนันจีออกยับการภาษาหืดดีเมคัดและเปินกับปินยับการภาษาปันธนังกันหืดดีดีเด่นเฮนี่ได้หือพอมสู่กันปินใจเดียวกันเฮาได้ได้ยกที่ดงจูภาษาปันธนังกันใหญ่ลงสูงสุดขัดแข้งออกแห้งยับการภาษาปันธนังกันไปหึงยาวแถมแข็งแห้งภาษาปันธนังกันได้ได้ยานออกเลิงเปิงไหมเพนังไข่การหยานสางภาษาปันธนังกันจำเริ่งนั้นปานปองการเตียนนาอยู่ตั้งกะลาบัดเมืองไข่การเผยซ้อนสั่งซ้อนภาษาปันธนังกันนั้นก่อนนำจุ่มร้ายจูภาษาปกต่างตั้งตองพระเดชบานเกิดเมืองปิ้นตั้งตองนีตานตั้งตองภาษาตามสอบเมียนอยู่ใต่คมฝาเดียวกันยำเนื้อแผ่นดินเดียวกันกำปูจุ่มร้ายจูภาษาที่ไหลเหมือนหักษาหน่วยตาคิงและมาหักษาภาษาปันธนังกันนั้นที่ไหลเหมือนหักษาชีวิตโตคิงและมาหักษาภาษาปันธนังกันนั้นขัดแข้งฝืนโตกำจ้าบ่มีตาดีโตภาษาปันธนังกันนั้นเมทักผู้ฟังต่างหลายอันสกัมเพียกนี้เป็นข่าววันได้ทำเห็นความกึดสีจิมพินปองนี้ก็เพียกทั้งที่นี
3: ้กำใหม่ก็แก๊กกำโลเฮข้าวดิ่งมวนก้องโปจีฟังล่าสามาโวหันภาษาจงขวาคอยฟังกำคับกำซ
0: ้อสวัสดีพี่น้องผู้ฟังต่างหลายผู้ขาปินตันคำเข้าเสียงคับเสียงโซ่บอกนี่ผู้ขาเดียวกำคับอันมวนวันที่ฟังนั้นเพียวหือดังไรฟังประเดี๋ยวนี้คอยฟังกำคับ

ลิเดียพี่น้องผู้ฟังต่างหลายเขาเสียกับเสียงสอบอกนี่ก็เพียกทั้งที่นี้ยินดีกับต่างหลายรับฟัง

0: พ้องปล่อยเสียงอามิวกุนมึงจินนานย้ำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
1: พ้องปล่อยเสียงอามิวกุนมึงจินนานย้ำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
0: ใครดีผีหมอกพ้อข่าวกู้เสียงเลี้ยว
1: ใครดีผีหมอกพ้อข่าวกู้เสียงเลี้ยว
2: พี่น้องเขาตั้งไหนอยู่ได้อยู่ซาอยู่ล่าขิงต้านใครเข้ามาปอกไปเขาดีต้านใครทั้งหลายนั้นที่หลักปีเมืองยินนานเฮือกนาอยู่แล้วฝ่ายการผ่านสั่งในเต๋อจำได้สองนั้นเมืองยินนานยกเหตุวันที่ฟังหิมเฉียวพีขินตั้งตึงนันเต๋อเสินเหาเหตุออกเปียงเพิงทิ้งขวัญเฮินยี้กิ้งเสือได้หมาเวียงคนเมนปีไลตีเหตุดีฝ่ายการสามปากชิบ้าเปิงมาเดียสกนาเต๋อจำได้สองนั้นสิบสองปันนาเจ้าเบอร์เลนหนึ่งตัวเลนสามโจซาปองกันเออฝ่ายกันมีราการเหตุใดในดิมเหมือนมีรองดีโตอาเมกอนเหมืองอาเมะไปพีเนื้อจีวิงเนื้อตื้อชินปาโรติในการอยู่ละเฮิร์นเมอร์เฮาเนื้อมั่นส่วนทั้งเติงกับปกนำไหลไหลขึ้นถึงนักรีปักใดเก้าสิบหกจงทงเติงมีได้การเถลังผูมาถึงวิงโอเปอร์จินยำได้ฉาบถ่อมข่าวฉลังเบอร์เถอไหลเขาไหลบีไล่หมาอีนั่นเซนเอาฝ่ายกันเนี่ยโศกคนนาเตื้อสำเร็จส่งเงินในเหตุเป็นฝ่ายกันหนักหนาคนหนาให้นะมาสนในสร้างขามกวบเตื้อสำเร็จส่งเงินปองจ้อมเตื้อสำเร็จส่งเงินในเหตุดีเถาเปียงจำลองดีคนนาเตื้อสำเร็จส่งเงินนำเตื้อมาในผมมีหลายปีอยู่แล้วดีปากไปหกขึ้นเถอะมือสวยยิ่งไปสว่าปีคนเอิ้นมั่นสนเอออีนั่นเซนโป้เป็นกันมาขิงคนดีโกสำเร็จส่งเงินขึ้นถึงบนเปียด

而走而险三克红干。做炸酸皮蛋是病人去放皮琴，等病人经过饮酒来，地满杂天浪昏酸去放皮琴等版本来。肉松南克停管等病人饮酒不便皮琴忘干饮酒够克难。好等版本红干得好而坏干去放饮酒皮琴难干。无论他来十状元因南神红中等中国等本脑一里干嘛干好十八皮点。คุยกับเสิร์ฟกนกัดกาข้ามถึงโฮมิลุงปองโตกันที่หมู่คันอยู่คนมีนยกเหตุถึงสงโก้ตั้งเบิ้งเหนาสองผ้าสองฝ่ายอยู่ฝ่ายกนกัดกากับมากันกนการโฮมิลุงปองโตกันสอนเพียงอย่าตั้งกัดสั่งสอนดมหนากนกัดกาเธอไหลกุมปองกันดีดีอีกโฮมพร้อมร้องเข้าเจอหลำไถเขาวงในยี่นั่นสันจู่ฟังทั้งเชิญเชียงเฉินเชิดทินยินดีผ้าออกเพียงเพิ่งทิ้งกวนเพิ่งยี่กิ่งเสือและยี่นั่นสันในหมาสักเลี้ยงเฮือนยี้เหม่อแล้วจีวิ่งเจอจังเหตุใดโดลูกกูป้ากูล่าปองจอมตันคักเฮือนยี้กิ้งเสือนั้นอีกเต้าโทออกเปียงยาโสต้อนนั้นมาลำไหนเปียงเปิงลูกเบอร์สอยอิงไปโชคปีเดินหกได้วันเดิงตีกับปองจอมตั้งหลงเมียงเป็นหกกันเสาเก้าเปิงปีไรวิ่งคนบินไว้เจอเหตุดีล่ากันเฮือกนหนาเต๋อสามได้ส่งเงินไปโสใจเหตุดีฝ่ายกันตีสร้างม่านสนมักปีกินถาสามปากใช่ป้าเปิงกอบกนนาเตอสำเร็จสองเงินในจอยมาแถมแมงหลงหลังลูกปีได้หมาตั้งเวงมีฝ่ายกันเอาล่าการมาพุทธตังจากกากำเดียวนันอันเพียงส่งเงินเนื้อจงหลังน้ำจากตำพุทธเดิงเบอร์สวยไปโชคปีอันเนื้อตึงกาปูครั้งนันเสาสามเปิงส่งเงินตั้งหลงปนเตอเดิงกุ๊กตีเย็นน้ำตักหมาตีปันกะลาค่าเฮือกนนาเจอมาป้องกันนันปนเตอเสียงหมดเย็นเขาหลายปีได้หมาฝ่ายกันที่ฟังตั้งเป็นจังหมูจับเอิกกันเดวิ้งยี่ชีไหลจำได้เป็นน้องเป็นผู้ย้ำจังใดตั้งเวงโป้ถัดกันสิบเก้าปีผู้เป็นตั้งเป็นจังหมูจับเอิกกันใจไหลชวนนั้นเป็นในอีย้อมสีตั้งเส้นโป้เพิ่งกันมานั้นปีไหลเนิ่งตัวเลิ่นสามว่างการเลี้ยมขาล่ากันกงกงจิวยี่ตั้งเรื่องชายฟู่จีเก่าเนิ่งสิบหลงปน้าเจ้ากูคักไว้ใจเหตุดีฝ่ายกันมีหน้าการเหตุใดดิมเวินตั้งคักก้างอ้องเหตุหน้ากันที่มันเอาฝ่ายกันมีละการเหตุใดมาเรียกโซ่ฝ่ายกันคักบีเอาฝ่ายกันจับตาโซ่คนเมืองในมาอุ่นใจคนเมืองตัวถึงเบลเลนสามหางเดินเนื้อจีวิ่งตั้งโจมีก้นขาไล่ละการเหตุนั้นเห็นสองปากเก้าสิบเก้าโกคนเนื้อมั่นสนกาป้าล็อกขาละการเหตุนั้นสามสิบเอ็ดปุ่นสามเอ็งหกปากโกคนกาป้าล็อกป้องกันในคืดถึงเนื้อรีปากในเปลี่ยนสิบสองใบสองสามเบลเลนห้าไล่สิบสามวันเตอชินเฉียนเนื้อที่ฉินเจ้าอยู่แล้วจีวิ่งยกเหตุลองปันเหินยิ้มเหม่อไปเพนันอาเมียม้าตีเนื้ออ่องตีจางโปเป็นเพไงเนื้อจีวิ่งเก่าป้าโถเตสี่ปากสิบสี่เหินในในเอาโจ้จีเด็กเหินเหม่อเฮามีเหินยิ้มหางควางจู่วันในโปไข่เข้าเหินเหม่อเก่าเฮาเมื่อสวยไปสว่าปีเลินสี่ฝ่ายการตีสร้างจีวิ่งเหม่อในในลูกโกบากโกล่าที่กับป้องกันถึงตีขัดเจอจู่ช้าหยาปีหนึ่งเหินยิ้มเหม่อป้าโถเตปากเป็ดสิบสองหนังโปอยู่ปีไรเลินสี่เหตุเดียวผู้หมายข่าวเขาสองวันในลกล้มช่วยรีปูไรหูโตถึงเบอร์สายยังไปสว่าพี่หางปีม่านสนตั้งตึงโปพอกดำจุดไรสวยนันขึ้นถึงนรีปากไปเก้าสิบหกฝ่ายการดำไรหลงจากนันจานเจ้าโหกนเนื้อม่านสนนรีปากไปเจ็ดสิบเอ็ดเนื้อเสียนโฮมกันทิ้งก้อนนันขึ้นถึงนรีปากไปเจ็ดสิบสองกู้จากกองโปเตียนสจงสู่อยู่เมื่อเลิน5ไล่13วันปองหมอกและกองเป่าพบหมายฝ่ายกันกองโปเตียนสข้างหี่ตั้งเติงเบอร์สวยไปสว่าปีไล่มาต้านว่าฝ่ายกันกองโปเตียนสตั้งวังโลสื่อทินตั้งเติงเบอร์สวยไปสว่าปีไล่ตั้งหลงจำได้2เงินปุ่น5เอง4ปาก64กุ๊กตี2เอง9ปากกุ่นเย็นน้ำสีเบอร์สวยไปสว่าสี่ปีโฮมย้ำนักที่ปากไป5ไป2 2เมื่อเลิน5ไล่13วันกลางคำจงทงถึงปีเดียกันเถลังผู้มาถึงวิ่งโหเปิดจินตีมาถึงสงโกเลยถามในเป็นจงทงถึงปีเดียกันขั้นกันเขาย้ำเก้าปีหาช้ำปอกเหลิงมาถึงสงโกเลยถามกันชี้จินพิ้นจูชี้ตีห่มทั้งเถลังผู้จงทงตัวได้ลองเกี่ยวจับถึงสงโกตั้งถึงปีเดียกันอีกป้าลองบูหลงเนื้อปนตีป่าดิมเว้นตั้งคักปีกากรมปองระยะทางโตกันอยู่ขิงอัมตีท่านเมื่อเลิน5ไล่13วันถึงส่งโก้ตั้งถึงไม่ได้กันอยู่ถึงขั้นโก้ยกเหตุขุยกลมปวงนั่นเลยฝ่ายกันก้าขายตกกันใน

0: 2บาท2ไฟตัวเลขที่ปลดดองโบค่าขายโตกันตั้งค่ากลางดองโฮมีลงพ้องโตกันในกากลมพ้องโตกันอยู่ขิงอันตีท่านเมื่อนั้น5ได้12วันฝ่ายจังและตั้งหีหลังจากนี้ปู่อาปาติอยู่แล้วเสือจะพิมพ์ได้เปียตียังเบิ้งเจินเชอตั้งไม่ได้การมังเกิดขึ้นเลยยังโบป้าลองดิเหมือนป้าปิดเลยมาพวกล้มเก่งขายยาไข่ตั้งพ้นที่ป่าอยู่เมื่อเดือน5ได้12วันเปียหลีนกเปิดสอยยังไป23ปีนั่น18เลยอึ่งที่จะซากอบลองถึกโต๊ะกันเลยโป้เฮเดอร์กลชิมวนสามิงไปโกในขณะหมพร้อมกะนั่นเลยมีกลบุญโกยันเลยเป็นนกกว่าไหนเท่าอันเจียมใกล้ตั้งไข่เลยเป็นข่าวสะดังเบิร์เป็นใจทนตั้งไข่
1: เปิดเห็นหูรองเข้าใจเบิร์อามิวปัดฟันตันเฮิ้นเดียวอยู่เขาตั้งเบิร์ห่มตึกจานเปิดเห็นหูตามชีจินเห็น
0: โดจังคำข่มกูผงอาคังทั้งอูผงถุงตึงชีจินพินอยู่เมื่อสวยยิ่งไปสองสองปีนั่นสิบสองได้สิบเก้าวันฝ้าฝนไหลอันโหไหลห้องว่าสันเตี้ยมปมจำเบิร์ถุงตึงกับย้ำเบิร์ตึงส่งโกต้องมาถุงตึงย้ำจังในปองจอมใน40ปีเต็มนั้นจี้ออกโดจังคำข่มกูผงอาคังตังอูผงถุงตึงข่มกูผงอาคังถุงตึงเจ้าเป็นข่มกูผงอาคังต้นจะเลือตังตังก้นเหมือนห่มเดียวกันนั้นข่มกูอูผงถุงตึงเจ้าเป็นข่มกูอูผงต้นจะเลือตังตังก้นเหมือนห่มเดียวกันนั้นอามาคำปองจอมถุงตึงเจ้าเป็นอามาคำลองในก้นเหมือนในเหตุถึงนั้นก้นเหมือนกว่าเมียวตังตึงว่างกันและตั้งก้ากูหลังตั้งมาแหงวูจองดีเดียงจันตั้งกูหลังตั้งพกล้มเดือปานเบิ้งกูหลังว่างกันผ่านสั่งตั้งว่างกันและล้มกูหลังโตโหลได้จอมทงเติงมาปองกันโดได้มีปนพ้อนข่มกูอูพงทงเติงอามาขำทงเติงในกาปองจอมนั้นมาพกล้มหนังเลยตั้งก้นกูเลยในมีอาคังปนเตอเลยทงเติงอุปาติมักติ่นหันดวงผิดเปิงทงตึงอุปาเตมักตินนันกูเมียงเปียวตัวโลโจซอดสอน
2: นิกปมหลายขามบนปุ๊กเสียนซ้ำ
3: นิกปมหลายขามบนปุ๊กเสียนซ้ำ
2: นิกเคิกหลายกาไปลาเดิมหาย
3: นิกเคิกหลายกาไปลาเดิมหาย
0: ปีร้องเขาตั้งไหนยูริโอซาจุลาอาหิงปอกไลเฮาอ่อนกันมาถ่อมถึงกองโปอาปุ่มปวยชนนำถึงกองโปหลังในเป็นชนหลังดิกปุ่มไตเฮาเปกายเป็นมาบ้องเฮอปี่ร้องขอตั้งหลายเจ๊กถ่อม

乖桑姐，变弯乖准备门阿庙带好，俺接门管门行算独马兰，准备门各省三算难来，来多米阿不卖行门。

อาปุ่นสร้างเจียนได้มึงเหล่ามึงลั่นไข่มาตัวห่ำเหมือนกันกันป้าเต๋อคุ้งเฮาในไข่ว่า

捆拍在合街木啦。快速行北京行里琵琶很毛嘎黑咩。上拍合影暗连白做满捆拍也很拍火金。捆拍弯弯轮轮很耐浪漫结果黑咩。浪结果来姑姑姑行买梭梭现在火锅里。เขาไม่กวบกวนเมืองกลางตกยักขำผ่านตั้งหลงตัวเป็นไอ้พ่ายหารหิบบึกเจียบลังตัวกาวันกันคุ้นเข้าใจวันง่ายเข้าใจดีหือเฮาเอาเลยไอ้ผีพ่ายสิ่งสักดีหือเฮากวนเมืองกลางโปเลยกวนรักหลานพี่

屯门港过来慢慢端跟鸡猪猴子啦，怎么地边乖上捡酸嫩嫩苏端和阿拉罗嘎嘎刚汪然后来嘎乐音着做慢伴绕

更难吗？婚后做好温归双减，安边处人来行下，行格半价，行美同马来，买减边温来立立地门，多腾更长来。

อาปุ่มหลังแน่เปียกว่าก้อยเปลี่ยนพุ้นเฮามือจิ้มเจ้าใครกันเปลี่ยนมะตั้งติเกียนมีขุนผีขุนสังตั้งผีพายจีสังก้อยว่าอาปุ่มหลังแน่ปุ่มสามมันตัวลีติติลีเปอร์มันลีเปียวกวนเมืองอาเมลไตเฮามีดังทุ่งสันดีงามเบื่อมังจังจานลองให้จำมึกละอวนร่องมิวเจอสาถาหักกันกิกจมมันลิมเมืองเปียงกูวันปานรูกีสังเจียนมีดังสักเสียฟิ่งทุ่งลีหึงเราไว้เหอสามปานยิ่งใจหมู่ไตเฮามวนตอน

0: การสมุทรมัดลำเพะกังกาตำจวจับปัดขัดวันนาอมิวชามิครมพองชิงราจิมเกรนมงดันชบนทันไอพรือกังชกุมงังงังกัวมาเตียนต้นราไอชิงแรอมิวชาพงลำเตียนนาสลังนี้ตบสมรูมงกโลชิจักจันนาปีมาซาลำนันทะอมิวชาโมปงลีกโลกจานามตูผาจีจวไออสงเทียตัวดันสันเทลำกโลนามตูอาจูสังอภิปรครัตวาราไองาไ
1: อยู่นั่นเส้นสบายสมราครูสปราดับจึงพอกาคูมุขมวยสบายงากาไออ
2: ยู่นั่นเส้นสบายสมราครูสปราดับจึงพอกาคูมุขมวยสบายงากาไอ
3: ชิกามันตัดงาไอครอบชวมชานีมุขันมงวยช่วยอาเตียนไปดูระไอแต่หลังนามุขันมงวยช่วยอาเตียนทะจึงพบผู้กาทะชวมชานีนาระสร้องไอสมโจสมระมุขันนี่ปังดันนากไอยะช่องนันเอยุงวยชีโยมใจเทยุงวยชิดังมรันละเรื่องจอมขันไอน่าสมเสมิมันงูไอมุขันช่องจอมตัดกา

야, 베나도 남 컨데고 야, 칸그바 왕아 아이 용의시 탕머레 컨에 아쿠페 유조 응아이 무엠 컨제 좀 다가

0: พ้องปล่อยเสียงอามิวคนมึงจินนานย้ำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
1: พ้องปล่อยเสียงอามิวคนมึงจินนานย้ำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
0: ใครดีผีหมอกพ้องข่าวกู้เสียงเลี้ยว
1: ใครดีผีหมอกพ้องข่าวกู้เสียงเลี้ยว
2: พี่น้องเขาตั้งไหนอยู่ที่อยู่ซาอยู่ละอาขิงต้านใครเขามาปอกเลยเขาตีต้านใครตั้งไหนทันที่หลักปีชีจินพินตั้งสงทงเติ้งไปเลยการเธอหลังผัวค่อยหันกบต้านกันฝงตังโตและตั้งเจนและยินหน้าเซนกาถึงวิ่งสั่งใครฝึกยิ้มตุย

0: 匹当得咱的所人。以来能能多人是先门龙的文宝山当龙海内莫敢半家不白文案当龙咱的所人哈古给言。铺买好路国家量事当物资储备住内屋。以来南大巴等等低收市后面小买能够给蹲当比改后门干。多成人长来快干收拾古本不行人地当面好。转浪人来湖北买位比来人人都能散等等当想个海门人哈白白购门别定人。人来当往干盘上门人比双白白接门行人。当想买行火人比三白白人门行人。想帮干个海内卡比地段马龙行。ก็ฝ่ายการอุกจะในข้าปีในที่หลอกลวงกำจ่อยมาผู้ต้านใครเลื่อนลงฝ่ายเจ้าปู่โคจาคนเมื่อเดือน5ไล่14วันปีหลีฝ่ายตั้งทรงโกที่อยู่ปีในเดือน5ไล่18วันถึง19วันอยู่เวียงสั่งไขยกเหตุขุยหลงจากไทยจินโคจูซื่อเก้ากวนขุยนำสองปอกใดขุยเลอจารีฟุริยาเจ้าและตั้งไปดีกันอยู่เขาวงในผมพร้อมไล่หมักตินไอซีอาร์เรื่อง23ในเดินไล่มักตินเอามือสอยไปเช้าหกปีนั้นหกได้สิบเก้าวันมักตินเป็นวันปล่อยตอนวุ้ยนั้นอีกเอามันเหตุเป็นวันปล่อยต้องบาดดึกได้วิจารักหลาเนื้อจะเจ้าไล่หลังหนึ่งอยู่ขิงอันตีท่านเมื่อเลื่อนห้าได้สิบสี่วันนมโก้ฟังปู่เลือดตึงเอโลซืออยู่เลือดเสือจะไม่ทิ้งไหลฟอกไหลหมอกหลาดบ้าต้านฟ้าอยู่วันปนกะไล่วันหนึ่งฝงเสือตึงเอโลซือปล่อยมากาตึกโตป้องกันผ่านสร้างขึ้นกว่างโว้เสือเนื้อเติ้งวุ้เขลั่นเขิงทัดตั้งเขิงของโตต่างเนื้อฝงเสือเนื้อเติ้งวุ้เขลั่นเฉยไหลมาตอบขันฝ่ายเติ้งวุ้เขลั่นปล่อยมากาตึกโตขึ้นของหยงตื้อก้นมึงเนื้อเติ้งเอโลเสือไหลเขาวงในมีเนื้อปางป้าล่าห่องเนื้อเติ้งยินตัวล้ำไหลพบเพลมเนียงหลงตั้งตกฝนหลงนั้นดวงโบเหตุก้นไตกะเก้าสิบโกอันเจียมใกล้ต้านไขไหลเป็นข่าวฉลังเปิดเป็นใจทุนต่างใคร
1: เปิดเห็นหูรองเข้าใจเบิร์อามิวปัดฟันต่างหินเดียวอยู่เขาตั้งเบิร์หุ่มตึกจานเปิดเห็นผู้ตามชี้จินเห็น
2: โดจังคำไม่หมวนไปจอมเชียนตั้งสื่อขุยจู้ยี่มีที่เปียกทั้งสองโกจอมเปียงพังโอปาติมาทิ้งกวนนิดเบียนันชีจินพินอยู่เมื่อสวยงไปเช้าสองปีนั่นสิบสองในสิบเก้าวันฝ้าฝนไหลอันโหไหลห้องว่าสันเตี้ยมปมจำเหม่อทุงเติงกับย้ำเหม่อตั้งส่งโกต้องมาทุงเติงย้ำจังในปองจอมในสี่สิบปีเต็มนั้นจี้ออกคุยหลงเนื้อตังนำเสาปัดตัวได้ฝ่ายการคักปีหน้าการเนื้อตังตั้งเนื้อเติงกะกับย้ำเหม่อไปลูกโกป้าโกล่าเฮดอกลองขับอันมาหน้าจับเชียนเอาเหตุดีจอมทุงเติงมาทิ้งก้อนนิดเบลเนื้อเติงกะตั้งหน้าการบางบุไหลเฉียนเฮ่ฝ่ายการจอมเปียงพังโอปาติมาทิ้งก้อนในจับเทียนเนี่ยหนังเอาเงินเดี่ยมเวินดองตักหันมีรองดีโตหึงเหลาไหลให้ดอกรองอามาขำหมาอยู่เลยสิ่นตังจอมเปียงพังโอปาติมาทิ้งก้อนดิดเบในลูกโกปาโกล่าตีสร้างตึงกาเสขุยจู้หยี่คึดคับคึดปันนันเอาโลโลเทียบปองจอมดีนำค้ำขุยดองเนื้อตังนำเสาปัดไปปั้มเจอไม่หมวนไปจอมสิ่นตังเสขุยจู้หยี่มีตีเปียกทั้งสองโกจอมเปียงพังอุปาติมาทิ้งก้อนดิบนั่นจับเที่ยงดองคนส่วนหิงก้อยปองจอมทุงเติงนั่นจับเที่ยงฝ่ายกันปองจอมทุงเติงนั่นถามหับลองบิงถามเนื้อทุงเติงในสันเตี้ยหมอกปุ่มจำเบอร์ทุงเติงกับจำเบอร์ทั้งสองกู้เลย
3: หิงกวางยองยองทวงเจอปองโ
4: คหิงกวางยองยองทวงเจอปองโค
3: 请看板板孤单板人性
4: 请看板板孤单板人性
0: 比如好当来都有理由哈撒有那阿琴博来好玩跟妈团看黄你团你那准等王和比如好当来接团请合团看板黄话让当求他คนน้าจมหย่อง

0: Yunnan Senspoi Sumakung Sprata. Jumpoga Tien Senspoi Nagai.
1: Yunnan Senspoi Sumakung Sprata. Jumpoga Tien Senspoi Nagai.
2: Nang Jim Yuelang Ankimung Yum Tang Nagai. Ndelang Nashigan Sprui Tien Nang Nalu Nashigan Go.
3: 是干的爱可不说我们山里你在浪那是干了这么东西过。习近平 America 蒙丹跟三么干特朗普铁可不是干看的是干。是打了爱过那是打么里样他。我和乌坎库不如上爱六连那么西顿先密蒙了抗战都才是干。如上蒙丹蒙不搞不打不内那扎了那爱哭乌克兰偏长蒙不搞打不捏可是开玩那爱是干。是个提当我那旁习近平那么尊家天不可能一百帮单那亚路的是个这么的朋友是大门安推什么里亚这破多他蒙丹丁样我习近平过北京蒙镇沙子碰腾怒他蒙姆萨三个万目个罗爱 America 蒙丹共三么干特朗普铁可能是个看那爱习近平尊的军单爱没往蒙过没往蒙丹铁 America 蒙丹没顿没开始炸丁样增卡热路那蓝是过是炸那爱爱铁共产党干特朗普过你往蒙 America 蒙国母店年在昂根爱不顿不开蓝破你往蒙 America 蒙不顿不开母蓝南库时代亚那旁不松宁省人阿电高纳纳日爱你往蒙 America 蒙不顿不开年在不顿蓝库时代蒙丹了空那蒙不杀铁蒙金碰生日该看你干那日มีว่ามงอเมริกามงพกายุ่มกามันต้นมันไข่นาอาคักละโจมันตรงก่อเราอาจูจะช้อนคำลาชุกชุนนุษย์ไอลามทารับราไอคูตุปองไงก่อติงมาในระดับนั้นเรือแล้วข้องมากาชิบินล้อยไอครังมันกบะอาจอมชาชงกบกะงาไอเธอรังพูดสุดในมีว่ามงทามงมสาสันกวนมูกโลลูไอเพอไกรมีกบูไอติงยังวูบซียินพิงก่อคือคำไอไว้อันหนึ่งบัวเรือมีว่ามงก็คือปองไงมงดันนันเรื่องไงติ้งยังวูบซีจินพินเทมีว่ามงจินชาณิเพอไกรคุงกาไอไงติ้งยังวูบซีเทเราทั้งลุทั้งไลป้อมพมชจาชุกชุนนุษย์ไอลามอาจอมพรานและเบาหน้าท่ากราวกจาไออเมริกันมงมีว่ามงมาตุ้นมาไข่ลามโกโพนามงดันละของกราวกจานาโคจึงคารถลามฉลัดนางาไอที่ละของไอคนงานยิงก็นาเรว่าอย่างอยู่นามงตัวชวาวันนี้มุกอนตามจาสุดกันลามมราชุนไอจังมูกสันไอมูลามทาตันเลี้ยงไออายุนสีลูลาใสจาสุดกันมราชุจังมูเคียงมงาจานเจ็บจังกุมโพรยเวงกดีเชิมงาหรือมีจานทางลาลูมงตัวติ่งนาจาสุดกันมราชุนจังมูมึงยิงบุ้งไอเตียนนาทาทำละจานามลีชอะลูเดียยอมลูพงคูอังไอจาสุดกันจังมูชยอมลูไอญี่ปุ่นทำละจานากรุชจานตุงาไอคุยมิ่งกังท่าดับท่าตอนในญี่ปุ่นก็น่าจะรู้ไอ้แต่ยิ่งสตาร์ลง่ายก็น่าสตาร์มลียังท่าโมฮันโมโดลามบูคันมีท่าไหลลามบูคันท่ากรอดช่างไอ้ลิวเลียนนำซีตุนเซมิมุลคองเคียงมีดูนามันยังปุ้งไอเดียนาท่าทำละง่ายก็ทอกสนิทโลจันกรอดช่างไอ้ญี่ปุ่นมงตันติงนาลิวเลียนกรอดช่างไอ้ตรงคงญี่ปุ่นนาท่าทำสมนาทำละง่ายก็ตุงไอแต่ยังสตาร์ลง่ายก็น่าสตาร์มลียังท่าเป้าชามิวลงลิงกันวางว่ามันได้ปันผ่านวันกรุจันตุสโปรลุนนากุมโพยเวงกดีมงาตำลาลุงาไอมงแต่ไม่การไม่กินมันไข่ดับกาจนมิชากัวยาคนถอยเชื่อมลียาท่าจุนไอมีว่ามงมึงกาแต่ยังสตาร์มงานถอยเชื่อมใจยาก็นานถอยเชื่อชกุยาท่าชางไฮก็อาเซียปซีปุกสุดการป้องพ่อมจุ่มพงนับบัตรข้องหลังหนึ่งโบจะพงพกนาเรื่องไอแต่ชาณาเดียนทอยสมลียาทารู้ชามงตามุมกบตามพงษ์ชงราปัญราทาชนาชปราณาจุนัยไลวาไซลิงยิมีทารู้ชามงตามอุคลันตามนูเพียนจังมกัมพกาตามอุคลันลังไงตุกูสุดเทครุนถึงเดียดโทสาจากขึงเรเพออาจาอวะกับกสันนาอุคลันรู้ชามงตามมงชวามชาเพอปันดุงสเตนนาทิมกสันไอลามเพอนทางกสันไองาไอได้แบรนท่าอินเดียดึงดงมากาบงกบาเทมรังรังกาทุนนามชาจุคูสดังสิมาไซ Shigam dat ngai kop shwam shani, ndelang na shigago, no jigo na tishna danere, mudun na si jimpina mzungani by bangdana, jom dat laka.
2: Lijusat nan shin la, tejela, amu shani, gundum kulungai zon, mikrum, gunamuzum, lamlumon nan ta, rau jom shgun. The nimi, si jimpina gado mi shin la. Don Kumu Mudu, Xi Jinping, Kinglokong Air, Kunungai Ning, Shadamazan Tai Kunsuni Yat, Kumazan Yat, Gundra Amu Mobong Li the Pong Ta, Gashka, and Shalem Dunshbro Ai. Brelado Nan Amu Sha Mobong Li, Glosha Jat Nare Yang, Junghua Amu Sha, Krang Pulangan Sha Rib, Mijasat Shungang Shang Lai, Lampe, Badi Amu Sha Mobong Li, Lamadung Shi Dadun Rai. Junghua Amu Sha Ni, Krang Pulangan Sha Rib, Wai Mijasan. Ngang ngang shu krat wa na re yang. Amiu sha shiku mong jeng sha ni. Mit lu la mren sha. Arong lu sumat yang mren sha. Si krong mren sha. Gamaga mren sha re krang pon mi jesan ngang ngang shu na ku rang kang krat wa. Zhonghua amiu sha krang pon ngay sha re mi jesat shengang shikang lai lam go. Amiu sha shiku ni a mpot adyu ara lam. Shengkob ai nan nan ra ang ai pishon lam re. Zhonghua amiu sha ni krang pon ngay sha re mi jesan ngang ngang shu krat wan na. Mong dan shpon ntan lam tie. Amiu sha mi krum lam pe shengang shikang lu ai. Mi jesat bong ku glu re. Amiu sha shku rao mong dan

นางเพื่อโจระไออุ่นปองชีชาเพื่อนางมีคุมชุนอุ่นปองชีชานิมงอาจารย์รองไอมีคุมกจียอประตุนนามีคุมชุดมวยมคอน

0: 风开爱心爬山云南为了比亚猫干带提醒放好感动内容快递เวลา高山美
1: 风开爱心爬山云南ประเดี๋ยวบินยำเอากำไตผีเสียงฟังเขากันลงในนกพระเตียนเวลาเขาสั้นไหม
2: ผู้ฟังต่างหลายเขาในเขาสั้นไหมปองนี้ได้เพียงนี้มีสีจินพินพร้อมกับเธอร่างผู้ผู้บินจงทงพระเตียนอ้ามหลีกาพร้อมซิงโจ้หนังกันตั้งเจินตายเปี้ยวถวนบันเมืองยินนานไปถึงสางค่ายเขาเวทกันทำเฮียนสัจธรรมตองเครื่องจักรคล้องสมัยในเส้นเฮานี่ลงปุ่นเปียดปั้นเหมือนเช่นว่าปีนี้เดินหนึ่งถึงเดินสีปีซบตั้งขอบเรียนโบฮันนี่ป่องตัวลากมักเดียวเรียนเขาถึงในพระเตียดชิบซ้องเหมือนตุนวาทูปวกสังคล้องสังส่วนโสป้าใหม่คือเขาดีเสมอนี่เขบาเทียมแห่งจองการตามปินตามเกิดเอาไหลตีตาลีปีนี้เดินหนึ่งถึงเดินสีคล้องสังหลอกนางไกลงดินเสียนนำสังกัดมุ่นเงินนี่หอถึงหากดเยียนปีนี้จวงกันเซาสื่อเขาเหมอดังพระเตียดนี้ยังสอนไว้จะขวัดถึงกวดตุนบ้านเมืองไปหุ่นเนอพระเตียดยินตูปอเกิดจวงกันฟุ่นหาลงตกลุ่มลงเรียบป่าหือเก่าสิบกุ่นตายเสียประเดี๋ยวกวยฟังเข้าในเขาสั้นไหมแข็มทีเดินหาดอกออกสิบสี่คำกลางในสีจินพินผู้ปิ้นจู้สี

เตอยู่เปิดจินจะมินตาหวยทางพร้อมกับเธอร่างผู้ผู้เป็นจงทงพระเตียดอามริกาอันมาสุดทําถึงพระเตียดจงโกนันยกพร้อมพร้อมซิงโจสิจินพินสำเนียนออกแห่งเขาเหตุการณ์เสียนตาพระเตียดจงโกพระเตียดอามริกาไหลเหมือนเวิ้นเกียนคันการปุ่งนึงไปเป้าขาดนั่นผู้ขาวังพร้อมกับเธอร่างผู้จงทงพร้อมจู่เอาเสียนตาจานโลสั่งเตียงเสียงพระเตียจงโกพระเตียอเมริกาหมั่นเบิ้นต้องปิ้นการขัดตินเสียนตาพระเตียจงโกพระเตียอเมริกาจะไหมนั่นจะเก้าเวลานิมนาสามปีหนังว่าเวลาเฮียนหึงยาวนั่นกลุ่มจานโลการจีนำเสียนตาพระเตียจงโกพระเตียอเมริกาไปตามนี้ยมเจอจักโจไพมึงทรงพระเตียเดตังกระบันมึงเนื้อโลกเจิมฮับเสียนตาพระเตียจงโกพระเตียอเมริกากาไข่ตัวกันตึกปืนนี่ปินเอาไหลตาดีที่ตัวความเกิดเปล่าเหมือนกันแต่จองการที่หีการสิ้นสังตามเรียนเปล่งเป็นการดักเสียนจับเมียนเดือบนันสองฝากสองปากหีตวงไหลหักษาคมเปิงจารีอันไปอ้อนประหอนมีนันเธอร่างผู้ออกปากที่ตัวพระเตียจงโกเขาเหตุการณ์สู่ถามนี่จัดสู่เริ่มเตี้ยเดะสิจิมพินจู้สีปินผูกกว่านอนพระเสดพระเตียจงโกเป็นพระเตียพระเสดผู้ขาย้มย้ำนับถือสิจิมพินจู้สีเดภัยมึงพระเตียจงโกผู้ขาวังพร้อมกับสิจิมพินจู้สีแถมแข่งแย่งเขาเหตุการณ์กวบปองกันซิงโจขอได้ตัวกันไก่เจหัวการความเกิดเป่ามันกันไปตามนี้ต่างมีเสียนตาพระเตียจงโกพระเตียอเมริกาอยู่ในนีตันดีเดอร์ปนันร้านสางนิมนาเหอซองพระเตียเฮียนลีนันเต้นหาดูบอก13คำถึง14คำอยู่ในเวลากันนาทีหาปีปอกที่15สกรรมต่างเฮ็ดนั่นบันเมิงยินนานบันเมิงสังไข่กว่าป้องกันเขาเหตุการณ์นี้ปลายเฮ็ดได้30ปียินนาเซินตั้งเจินได้เปล่าถวนไปถึงสังไข่สื่อหำเฮียนสัจธรรมต้องแค่บันดึงนี้ติดตัวบันเมิงยินนานบันเมิงสังไข่กว่าป้องกันเขาเหตุการณ์เมียกว่างคมเปิงจะไหมฝ่ายไปพร้อมกันสั่งเตียงเย็นชีการเปลี่ยนตังห้องสั่งจองการสั่งเตียงการตึกปืนหัวอยู่เฮากินไพมึงฟุ้งหนีอยู่ข้าวตั้งไหมพระเตียจงโกเสียงโจปะเลียวเสียงโกเฮียนกันก็เตี่ยมคมเปิงจะไหมพร้อมกันหังหมี่เป็นลีนันเฉินจีนินผู้เป็นสังไข่สิเว่ยซูจีกงเจินผู้เป็นสิเว่ยฟูซูจีสิจังความดีซินผู้เป็นสิจันตาช่างไม่หวยชู้เจินวังนินผู้เป็นยินนันเซินเว่ยซูจีวังยี่โปผู้เป็นเซินเว่ยฟูซูจีเซินจังเลียวหงเจียนผู้เป็นเซินเว่ยฟูซูจีคุณมีสิเว่ยซูจีเขาพร้อมหนังกันหนังด้วนเครื่องจักใสคว้องสุ่มไหมบันเมืองยินนันฮีพอถึงเปียดบ้านเหมือนเช่นว่าไปจานกันโก้ตังเซนยกทรงถึงหอยปุนไล่44ปุนปลายเช็ดเตี๋ยปี2000ปลายสหัสตัวมาโครงการโครงงานยินนันเซนีพ่อที่กับการฝ่ายไปวาทุพิดาดปัดยาเฮ็ดได้ตกดีเป็นดีป่องพ่อที่กับการฮอดถึงหาปั้นจองไปเอาปอกวาทุสมเสียนันฮอดถึงสิผากดเดียนไปกับการฝ่ายไปวาทุพิดาดปัดยาดังเซนีเตรียมปี2000ปลายสหัสตัวเวลาจำนวนกันนี้พรเตรียมหอยปุนไล่40ปุนกับการวาทุติดจับหลายฝ่ายหลายปลายนี่ผ่อนเตรียมลงหอยปุ้นได้60ปุ้นดับตามคนหมิ่นค่ายกวนกันก็หอมสอนว่าจางใดหูปีนี่เดินหนึ่งถึงเดินสีดีซบตั้งขอบเรียนหุ้นตั้งหมอฮันดีซบตั้งขอบเรียนต่างละถาป่องตัวลากมังเดียวเรียนเขาถึงในพระเตียดเห่าฮอดถึง12เหมือนตัวปลายเตรียมปีกายเวลายำนวนกันนี่อีกเทียมทบปลายเชียดจองการสื่อมักเดียวเรียนเขามาจานกันโก้ตั้งพระเตียดหอยปุ้นได้30ปุ้นนางดวนโลสุนเจินดีสมาชีผู้สนีเขาวัดถึงเวลาบิดเซลมักเนียดอันปลุกสุนสัวอยู่ป่าใหม่คือเขานั่นโลสุนเจินนี่ปองมีป่าใหม่คือเขาพบเพียวัดถึงหอยปุ่นได้68ปุ่นปลายซองตุนอยู่เรื่องเปิงปลุกสังมักเนียดปลุกสุนสัวใสป่าใหม่คือเขานั่นออกมายกซุ้งจ้องใจตาลีฝ่ายไปสั่งเตียงวาทุตุนอยู่จมไล่หิมไก่เกียงนี่ฮาได้การเหตุตาสดไหลก่ออีกเทียมไล่มาปีนี้เดินหนึ่งถึงเดินสีลงลินเสียนตีเป้าสันสนีป่องคายหลอกนางกายหอดถึงหอกหวยเหมือนหมอพากดถึงนำสางกันมดเงินฝ่ายไปคายหลอกใหม่หลอกมอดนี่หอดถึงหากดเย็นผู้ก้นก็เตรียมข่าวสั้นไหมอยู่กัวจ้าเลียงสื่อเดือดวุ้ยชุบไปเจียวไหลหูปีนี้จองการโซ่สื่อข่าวเหมอตั้งพระเดียดนี่ยังสวนหอดถึงกดตุนเตรียมปีกายนี่เสมอกันการก็หอมสอนว่าจังได้หูปีนี้เดินหนึ่งถึงเดินซ้ำตั้งพระเดียดนี้ปองมีหงสีนี่อันเขาเหตุการณ์กาไข่เลผูกกุ้นตามตัวกาไข่อีกเทียมร้ายมาหอดถึงหาหอยป้ายเก่าเหมือนเฮิร์นไปในหันหงสีนี่จ้าไหมยานกลางนี่หอดถึงสองหอยป้าย

เจ็ดเหมือนเฮินไปผู้กุ้นตามตัวเขาเหตุการณ์กาคล้ายสมัยนี้พอถึงซ้ำหอยปลาเอ็ดเหมือนเฮินไปจวงการปุ่งเรื่องนี้ด้วยตามหมั่นเวิ้นให้ได้ตกดีเป็นดีกูจะคุณปู่บอกว่าไหวเจ้าปู่วัน14คำออกปากพระเดียจุงกว่านี้จักอยู่ปีนี้เล่นหาดูกอ11

0: 只咱玩ความดีโตที่นักบ้านเมืองจาโจนั่นอยู่ในเวลาบ้านเมืองหันวัน14คำกูฟังปูประเทศออโรสนีอยู่ในวังโดพักตาพงเก่าว่าจังไปอ้อนวันหนึ่งพระเดชออโรสที่ตัวฮงซินเนี่ยฝ่ายไปสั่งเปียงเครื่องอัลฟาธาพระเดชวุคลันของสมัยทหารพระเดชวุคลันใจเลี่ยจองการตึกปืนสั่งเตียงตัวละของโขฟงนี่กระดำจองการล้วนกลุ่มกูจะจินจีชินขวางจิวพระเดชวุคลันวัน14คำพักตาปุ้งเก่าว่าจังพระเดชออโรสอยู่วันนั้นที่ตัวจีฟู่เบียงเก่าพระเดชวุคลันเขาเหตุการณ์ล้วนกลุ่มตามากาศปล่อยป่าเหือ12กุ่นตายเสียนายในพระเดชวุคลันออกปากเดินหาลูกออก13คำทหารพระเดชออโรสที่ตัวพระเดชวุคลันเขาเหตุการณ์ล้วนกลุ่มตามากาศหลายปอกอันนี้เป็นเตี๋ยจองการสักตัวกันมา4ปีไปพระเดชออโรสบ่เกิดจองการอยู่ในอากาศเขาเหตุการณ์ล้วนกลุ่มใจเล็บปนนั่น2ปอกนางดวนบัดเมืองไปหุ่นเนอพระเดชยินตูปัวเกิดจองการฟ้นหาลงตกปัดดุมลงฟงหนีเดียป่าเหือเก่าสิบกุนตายเสียอันนักสกรรมเผียออกหนีปิ้นข่าวสั้นไหมปิ้นต้านคำเผียเสียงปองนี้เผียข่าวสั้นไหมก่อทึ่งตีหนี
1: ทำเพียนเข่าหูความกึดไหมหาซาปันถนังฮักเตียงกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในทำเพียนความกึดสีจิงพิง
2: สีจิ้นผิงจงสูจีปี2008ชั่วเก่าตัวเดินเก่าดอกเศร้าเจ็ดคำอยู่ในพรมลงหย่องย่อและเสร็จสร้างภาษาปันธนังการจำเลินตั้งพัดเดชปากกำนันสีออกไปอ้อน70ปีภายเมืองจูภาษาพัดเดชเฮาอยู่ไต่จงโกกงสั้นตั้งก่อนอ้อนพร้อมการสั่งเตียงพัดเดชจงโกไหมตั้งเฮายันออกกำจ้าภาษาปัญญามะเขือสือที่แถบกับเตียงหลังการเตนาขอการภาษาจงโกเจ้าเขาสินตั้งจอบเมียนอันใกล้จีหอการภาษามีเลิงเปิงจงโกนั้นตั้งปิ้นหมันกล่องป้องภาษาและกล่องจ้าภาษาแห่งตั้งเอาภาษาเรียงเปล่งกันตั้งปิ้นพิญญาณตึกปืนตั้งปิ้นพัดเจ็ดนั่นจองหนึ่งตั้งปิ้นหมันพัดติดภาษาตามโต๊ะกึดป้องไพ่เมืองสุภาษาอยู่ในหนีตานหันปอกที่หนึ่งเจ็ดเจ็ดเอาไหลอำนาจราชการเรียงเปล่งกันพร้อมกันปิ้นก็เก่าเสาเฮิร์ตนั้นมีม็อบนีตานอยู่ในพระเดชจงโกเก่าภาษาอย่าหนีกิฟก้าแตกแลกกันนั้นยานออกแนบปุ่งนั่งสู้ภาษาเลี้ยงเปล่งกันปั้นทันนั่งเติมจอยกันและเตียงใจนั้นเฮาออกแห้งกำจอยภาษาหน่อยและบ้านเมืองภาษาแถวไม้ปุ่งนั่งฮักษาและสอนสืบวัฒนธรรมจะดีก็ลืบสืบมาสู้ภาษาการเขาอยู่เฮาขินจุ่มหลายจู่ภาษาหน่อยและการปุ่งเนิ่งกะลาบาดเมืองวาดทุบานเมืองภาษาอยู่ในงีตันในจำเรื่องนี้ไปอ้อนเป้าหอนมีมีทางผู้ฟังต่างหลายอันสกามเผยออกในปิ้นข่าววันไหนทำเห็นความเกิดสีจิ้มพินปองนี้ก็เผยออกทั้งจีหนี
3: กำใหม่ก็แก๊กกำโลเฮข้าวดิมวนก้อนโปจีฟังล่าสามาโวหันภาษาจงขวาคอยฟังกำคับกำซ
0: ้อสวัสดีพี่น้องผู้ฟังทั้งหลายผู้ขาปิ้นตันหำเขาเสียงคับเสียงซ้อบอกนี่ผู้ขาแล้วกำคับอันมนวันที่ฟังนั่นเพียวหืดดังไหนฟังประเดี๋ยวนี้คอยฟังกำคับนั่งอยู่หิมน้องไหลกะกวางถาน้องนั่งเสียงหล่ามาฮาในกำคับคับว่าคืนนี้ใจนั่งอยู่หิมน้องนั่งผัวตองเล่าไซเฮออยู่เมืองฝ่าตัวใจปีใจติดน้องเสียงหลาไหลกะกวางถาม่วงอยู่กุ่นเดียวเลี้ยววันนี้เศร้าสร้างขึ้นเป่าหันมาตัวใจปีไหลกะกวางถาน้องเสียงหลามาฮา

乖ฟังกำคับปีมองหาหน่องในกำคับคับว่าปีมองหาหน่องจูวันขึ้นน่องเฮยโฮใจปีเฮยยาถาจูใจเมาน่องจูวันถาน่องป้อมักใจนี่คือไรว่าซื้อไหวไหว

จะที่มาวีไล่จีช่วยยาโอผู้อดีที่วิถาหาซาวิเล่โชจีที่จีลีลีมัวจาวีดักคือโอผู้ยงสิ่งที่ผิดตัวสุจีนี่คือไล่ได้ชิโกโคก็หาปานิจิสนิธากว่าจะที่มาวีไล่จีช่วยยาโอผู้อดีที่เยี่ยสิลามลาจีวีกาติดันจะปะท้าอูปีลาโสปีวีคุยลูกผู้โตกูมาเลยูมาลาวีสิ่งที่ขอคือคือลาวีติดดามือดากาวีอาคือจักยาสิ่งที่ขอติคือมือคือลาวีขัดเนื้อตาจ่ออาคือกัวจันเล่ไล่จีช่วยยาติเกียตาเพดาวีติมาติวีกัวจันวีออร์ธาขัดเวอกัวจันติมาติวีเล่ไล่จีช่วยยาโอผู้อดีติวิธาหาซาวีเล่ช่วยจีติจีลิลีมัวจาวีดากัวผู้ชอมาคือสิ่งที่อีอีจีช่วยยาวีโอลีโอร์祖国为奥特特为奥诺杰加达勒的地，马海海地勒，祖国罗苏为迪卡地勒，以及秋亚为大黑古地河，以及秋亚七为民歌，以及秋亚米卡格一为奥利达达贝兹，国家的马地为勒米卡格一为加达勒的地，初级马苏为勒切格马苏为加达勒的地，来自秋亚博达为马拉兹。ตัวข้าชอบเลยดีเยี่ยมข้าชอบที่วิดอข้าอาเกยิจดีจีชอบยาที่เป็นมีกือชิมูจามูลาลิจและจีชอบยาชิมาโดโลดาวีดีโตมโตกาจข้าชอบลิวิทาวีจอดูนี่ดูดีทายูจตัวข้าและจีชอบยาโดข้ากาข้าข้าชอบลาจบาลีโอลิวส์โดเลข้าชอบยาดีกามิจ初级我不我的 TV 发的我的这个桌子加 TV 我靠七目加木拉子七目加木拉 V 我靠我是的大拉子但一直出现苦我的这次我的加压的压抑压子来阿给的大拉子但一直出现苦我的加塔西马 V 阿给黑拉子来这出现我不我的西拉木拉子的我的马黑黑大大被压子

호모 집에 까먹고 가까치다 해야. 하늘이 코 타타 가마햄. 쇼비 마비 부위 어코나 하냐.

แล้วย่าเอาโชว์เป่าลิโคกามคนนาเรียวยากกว่ากาเราโลอะไรหนูลิโคนาโชโปกือจับพื้นหยกอืมพามีพาลากูฮาลากูนี่คือมาเชเวลาหูย่าแหละกากากานาโยไปโยอืมพามีพาโคลูโชโมงอะฮึทะทุลาบีอืมคาคลิติลาบีมีคาคลิติลาบีโชยาวายาคาคลิติแพลาบีตูนูตูชะคาคลิติกือลาบีก็เหมือนโคจะได้โจ๊ะแหละลาหูยาวีอุปปาปโตมันโคจ้ามาปาจาโลจาโมจาโกนานูตื่อโชกาตาไปอยู่นี่คือที่เกียนาเนลี่ยันกูโอซื้อโอยาฝืนวิธีตัวนาฮัน

0: องปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองจีนนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
1: อ้องปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองจีนนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
0: ใครดีผีหมอกพ่อข่าวกู้เสียงเมียว
1: ใครดีผีหมอกพ่อข่าวกู้เสียงเมียว
2: พี่น้องเขาตั้งไหนอยู่ดีอยู่ซาอยู่ละอาหิ่งต้านใครเข้ามาปอกเลยเขาตีต้านใครตั้งไหนทันที่หลักปีชีจินผินตั้งทรงทงตึงไปเลยการเถลังผู้ค่อยหันกลมตั้งกันฝงตังโตและตั้งเซินและยินนั่นเซินกระถึงวิสังไขฝึกยินยิ้มถอยจากตื้อถ้าเปิดฝ้าเตียนและเซินเขาบนตื้อเปลี่ยนถึงหมุนเชียนฟ้าปีไรวันนั้นสี่เลนว่างเข้าตึงออกตึงตีโมคันตั้งหลงตังหมักที่หูเรียนเข้าตึงมาบนเตอร์12หมื่นตนดวงอยู่เตอร์ลงไม่พกซ่อมเครื่องของโคสนเตอร์สมเอาเลยจำได้ส่งเงินทำหายเบอร์เลนเดิงตัวเลนสี่ฝ่ายกันผ่านสร้างบอกคำปั้มเตอร์เฉียนเมืองลงทั้งหลงจำได้ส่งเงินขึ้นถึง5กุ๊กเยนปีไรน้ำทักมาตั้งเติงตีโซซื้อข้าวเหนียวเชียวใหม่ขึ้นถึงเดิงกุ๊กตนดมกู้ฟังปู่และเติงเอโลสือต้านว่าปล่อยมากาซื้อวางกันผ่านสร้างอีกครึ่งก็โคสึกเติ้งวุ่นกระลั่นในย้ำได้จับความข่าวฉลังบ่เจอเลยเมื่อเลนห้าเลยสิบสี่วันกลางหลังจู่ชี้เลยเติ้งกาเฮาชี้จินพินอยู่เฮินหลงเปิดจินเจียนพินตาขวีทางผมทั้งจงทงเติ้งไปดีกันเถลังผู้อันมาเติ้งจงโก้ดีถามในค่อยหันคำถามกันชี้จินพินนัดจับฝ่ายเติ้งจงโก้ไว้เจอเหตุดีร้องกิ้วจับเติ้งจงโก้ตั้งเติ้งไปดีกันในดิมเว้นมั่นเกียนคักบีกาหึงเย้าเขาตั้งเถลังผู้จงถงพร้อมอยู่ตีตีตั้งรองเกี่ยวจับทั้งสองโก้ทั้งเติ้งไม่ได้กันได้ดีเหมือนดีตอนในเหตุเป็นรองเกี่ยวจับเบิร์ดทั้งสองโก้ทั้งเติ้งไม่ได้กันในตีกวาดรองเกี่ยวจับทั้งสองโก้ทั้งเติ้งไม่ได้กันลูกเลี้ยกาเขาล้ำสามปีเมาหลันเขาล้ำเชียนถึงเหล่าไรเหตุหลอกรองชี้เด๋ไม่รองเย็นตึกเต้มายมมัดตีโจกคนเมืองสองเติ้งตั้งปานเมืองตั้งป้องที่ป่าฮับตอนเงินเงาลองเกี่ยวสาบทั้งสองโก้ทั้งเติ้งไม่ดีกันป้องกันก้าขายตัวกันในปีนรองโฮมกันบีรองดีโฮมกันในรองดีไทยโตไล่อาถังยังเหมือนกันทั้งบีรองกิจยากันในเพียงเพียงกลมปองกันสั่งเป็นชิ้นทั้งกี่ปวดทุกบ้านหลังเดียวไทยสองผ้าสองฝ่ายกึ่งดีข่มกูดีรองดีย้ำจังในเถลังผู้แพ้ดีเปลี่ยนยินสมในหมาทั้งสองโก้ดีถามชี้จินพิ้นจูชี้เป็นก้นโหคึกคักหงหังนั้นก็หลังเติ้งสงโก้เป็นเติ้งกาเหลือคึกนั้นเก้าแก่นกิงโหนชี้จินพินจูชี่ตั้งก้นเมืองเติ้งสงโก้หลงถังเฮ่อโฮมตั้งชี้จูชี่จับเตี้ยนรองกลมปองกันโอมิดห้องปองโตกันเกี้ยปวดดีรองอาถังยังเหมือนกันใดเฮ่อรองเกี้ยวสาบเติ้งไปดีกันทั้งเติ้งสงโก้ในดีสีอ่อนตอนสีเก่าตีผ่านวันตามือหล่าสองเติ้งเชียนดีตอนนั้นเมื่อเลนห้าไล่สิบสามวันถึงสิบสี่วันอยู่ปีโหดเขาตั้งกัน5ปีนำเฉพาะหลังลองเวียงสั่งไขตั้งเมืองหินนานกับใจกันโพลให้30ปีในฝงตังโตและทั้งเซินและยินนั่นเซินก็ถึงเวียงสั่งไขฝึกยินยิ้มตุยเตอกับกลมปองฝ่ายการเวียงสั่งไขตั้งเมืองหินนานกับใจกันในข้ากลางเยี่ยนชีโฮมกันปองกันมีไกฝ่ายการผ่านสั่งตีสร้างฝ่ายการกวนเมืองเจอไหลอยู่เลยกับย้ำเบอร์ถึงส่งโก้ขึ้นกับขึ้นปันในข่าวฝงห้างเบอร์พมกันมากพีดีเปลี่ยนได้หมาสั่งขายสวยชูจีเช่นชีนิ่งสวยฝูชูจีสื่อทางกงเซนสื่อเริ่นต่าช่างไว้หุยจูเริ่นห้องลี่ชินยี่นั่นเสริมไว้ชูจีว่างนิ่งเสริมไว้ฝูชูจีเสริมจางว่างอีโปเสริมไว้ฝูชูจีคนมิ่งสวยชูจี

0: 刘凤剑甲参加团子十大组来。好望来同地发间德阳烈发塔店乐住院沟地信电线三类黑地天德马一个炮乐电网架来。จากถือธาตุเปิดฟ้าเตียนเนื้อเมืองหินนั้นตั้งหลวงผู้คดถึงเปียดหิงสองบนเปียดหิงเทียนฟ้าสารโซ่จากฟ้าเตียนตั้งเสนยกสูงถึงเนื้อริปักใน44ใบจิตลูกเบอร์สวยไปสว่าปีม้าไหลล้มกงอันจีกวนเนื้อยินหนังเสนโป้ตบตั้งฮีฟังน้องพิษดำฝ่ายการอุกจ่าไหลจำได้เป็นรองเป็นผู้ตั้งหลวงเจ้าโซ่รองผู้อยู่ฝ่ายอุกจ่าพิษดำไหลให้หิงไปเปิงพบกันได้สองเงินดูสมกาลันสิบห้ากุ๊กตีหิงหมุนไปเหียนดองหมูพิษตามไฟอุกจ่าตั้งเสนอีย้อมสีเบอร์สวยไปเช้าสี่ปีนาฬิปักได้สี่สิบจอมหลังล้มคนมินไขก่อนฮบไปปีไรอ่อนทั้งสี่เดนว่างเข้าตั้งหวักเติงเนื้อตั้งกาเนื้อตั้งนัดท้าไฟตีโบคันตั้งหลงตามหมักเตี้ยวเลี่ยนเข้าเติงหมาสิบสองหมุนไปหิงตนหลำสีปีไก่ห่มย้ำปนไปจิตตั้งหลำมันจันเจ้าหมักเตี้ยวเลี่ยนตั้งเติงซึ่งเข้าเติงหมาไรเด้อสามเครื่องได้เครื่องดังเขาวงในบากหางนัดอันซ่อมตีเต้าลงไปเด้อลู่สุนเจินตีสมเอาชีและเวงผัวไหลให้สมัครเขาลู่สุนเจินอิงเปิงวิลงไม่ลงเถินจันโจ้เลิศดีปากไหลหกสิบเอ็ดไปสองไหลเต้าโถฝ่ายกันอยู่เต้าลงไปพวกซ่อมบากหางนัดไหลในกาหยงตื้อดีล่าหลังดินตั้งเหตุดีฝ่ายกันอกจ่าแย่โซอาเมียหิมหวมในมีลาการเหตุตั้งตื้อจำได้สองเงินปีไรเนิ่งตัวเล่นสี่เสียนเบิ้งลงเดวินเป้าสันตั้งหลงไขไล่บอกคำปั้มกะหกปักบนอ่างตั้งหลงจำได้สองเงินห้ากุ๊กตีเยนผู้หมายข่าวลุกโคจะเลี่ยงสื่อตั้งหูซื้อชูไปจู่ไล่หูปีไรน้ำตักมาตั้งเติงตีเซาซื้อเข้าเหมียนเชียวใหม่เดินกุ๊กตีตนตั้งปีไก่เข้าเหมือนกันตัวถึงย้ำจังไรฝ่ายการเซาซื้อกูเปิงโป้ห่างยันดีตั้งเมียนเห่าจอมหลังเหลือไล่หุบไปใหม่ไว้ปีไรเดินเนิ่งตัวเล่นสามตั้งเติงตั้งเสียงก้าขายเหม่อนั้นห้าปากไปเข้ามวนเปียดเหงินเหลือไรตั้งอ้อนกันผ่านสร้างเหม่อลั่นหมีสองปากไปจิตบุญเสียงเหินตั้งเสียงเหม่อหางโหลั่นหมีสามปากไปเริ่มบุญเสียงเหินเสียงป้องกันก้าขายในข้าปีที่ตอนม้าหลงถังก็ฝ่ายการอกจ่าในข้าปีในที่หลอกลวงกำจ่อยม้าผู้ต้านใครเลิศล้มฝ่ายเจ้าปู่โกจาคนเมื่อเดินห้าไล่สิบสี่วันแปลหรือฝ่ายทั้งทรงโกที่อยู่ปีไหลเดินห้าไล่สิบเอ็ดวันถึงสิบเก้าวันอยู่เวียงสั่งไขยกเหตุขุยหลงจ่าไทยจินโคจูซื่อเก้ากวนขุยนำสองปอกใดขุยเลิศจารีฟุริยาเจ้าเลิศทั้งเบดีการอยู่เขาวงในผมพร้อมไล่หมักตินไอซีอาร์เรื่องสองสามในเดินไล่หมักตินเอามือสอยไปเศร้าหกปีเดินหกไล่สิบเก้าวันมักติ่นเป็นวันปล่อยตอนวุจิทันอีกเอามันเหตุเป็นวันปล่อยตองบาดดิกได้วิจารักหลาเนื้อจะเจ้าไล่หลังหนึ่งอยู่ขิงอันตีท่านเมื่อเลิศห้าไล่สิบสี่วันล้มโก้ฟังปู่และตึงเอื้อโลซืออยู่แล้วเสือจะไม่ทิ้งไล่ฟอกไล่หมอกลาดป้าต้านฟ้าหยวนปนกะไล่วันหนึ่งฝงเสือตึงเอื้อโลซือปล่อยมากาตึกโตป้องกันผ่านสร้างขึ้นกว้างโบเสือเนื้อตึงวุเขลั่นขึงทัดตั้งขึงของโตต่างเดอฝงศึกเดอถึงวุเกิร์ลันเฉลยมาตอบขันฝ่ายถึงวุเกิร์ลันปล่อยมาป้าตึกโตเครื่องของจงตือกลมึงเดอถึงเอโลสเลยขาวงในมีเลือปางป้าล่าห่องเดอถึงอินตุลำไหพบพีลมเลี้ยงหลงตั้งตกฝนหลงนั้นดวงโบเหตุกลไตกะเก้าสิบโกอันเจียมใกล้ต้านไข่ไหลเป็นข่าวสรังเปิดเป็นใจทุนต้านไข
1: ่เปิดเห็นหูรองเข้าใจเบิดอามิวปัดฟันตันหึ่งเดียวอยู่เขาตั้งเบอร์หุ่มตึกจานฝึกเห็นผู้ตามชี้จิ้มเห็น
0: โดจังคำไม่ไหวมควันไปจอมชิ่นตั้งเสือขุยจู้หยี่มีที่เปียกทั้งสองโกจอมเปียงพังโอปาติมาทิ้งกวนนิดเบี้ยนำชี้จิ้มพินอยู่เมื่อสวยไปสองสองปีนั่นสิบสองในสิบเก้าวันฝ้าฝนไหลอันโหไหลห้องว่าสันเตี้ยมปมจำเหม่อถุงถึงกับจำเหม่อทั้งสองโกต้องมาถุงเติงย้ำจังในปองจอมใน40ปีเตรียมนั้นจี้ออกคุยหลงเนื้อตังนำเสาปัดตัวได้ฝ่ายการคักปีหน้าการเนื้อตังตังเนื้อเติงกะกระจำเบิดไปลูกโกบ้าโกล่าที่ดอกลองเข้าบ้านมาหน้าจับเชียนเอาเห็ดดีจอมถุงเติงมาทิ้งก้อนดิดเบนเนื้อเติงกะตั้งหน้าการบางบุไรเชียนเออฝ่ายการจอมเพียงเพิ่งโอปาตีมาทิ้งก้อนในจับเทียนเนี่ยหนังเอาเงินดิ่มเว้นดองตั

0: 谈，比龙的都很有力，一落浪阿妈喊马。有了信当转变本欧巴的马听官的别内，六个八个啦，地上等家社会主义合格合办难。好了路贴帮转的南坎会龙的当南手八地，帮着五美五环，被转信当社会主义比地别等总过转变本欧巴的马听官的别难。จับเทียงดองคนส่วนหิงก้อยปองจ้อมทงตึงนั่นจับเทียงฝ่ายกันปองจ้อมทงตึงนั่นถามหับลองบิงถามเลอทงตึงในสันเตียมหมอกปุ่มจำเบอร์ทงตึงกับจำเบอร์ตึงสงกูเลย
1: ชิงกวางจวงจวงทวงเจอปองโค
2: ชิงกวางจวงจวงทวงเจอปองโค
1: ชิงขำฝันฝันกูตันปานจังชิง
2: 情堪婉婉，孤单般任性。
0: 比龙好当来，都有理有哈啥？有那阿庆博来，好玩跟马团喊黄的团，你能准等？王贺比龙好当来接团，先合团喊满黄话，让当晓他，滚那准样。

0: nga khopchwam chani ndelang na shiga go noji go na tishna dan na ri mudun na si jinpin na mzon ga ni pai pang dan na chom da la ka
1: li ji san nan shin la tai ji la amyo sha ni kun dum khul ngai zon mi khrom kun nan mzon lam lu mo nan tha rao jom shi go de ni ni si jinpin na ga do mi shin la东空母母都习近平听了空也可能爱您是他们在台空司里亚铁可能在亚他跟着阿缪母帮里子碰他干是干也是来么顿时不让爱热了多南阿缪沙母帮里格罗市长在那人样中华阿缪沙抗破了爱沙日密制萨是刚是刚来的浪费巴迪阿阿缪沙母帮里那么东西带顿然爱中华阿缪沙里抗破了爱沙日外密制萨刚刚说看完那日样阿缪沙是个梦中沙尼密路拉没认沙阿荣路苏麦阳没认沙西空没认沙干不干没认沙日抗破密之三刚刚说那苦让看看完中华阿缪沙抗破了爱沙日密之三是刚是刚来拉姆过阿缪沙是个你啊不本阿久阿拉拉生过爱难难拉昂爱披顺拉姆日中华阿缪沙尼抗破了爱沙日密之三刚刚说看完那蒙丹是本坦蓝铁阿缪沙密克蓝铁是刚是刚路爱密之三本库格路日阿缪沙是古绕蒙丹斯里文尼蓝铁碰生让金格蓝铁生个不张张是阿缪缪日克姆格姆萨曾经密之三十年上瓦爱蓝铁阿久母爱哭能卡高路那阿缪沙是个蒙正沙尼阿阿维阿比爱密不萨兰等样是独路阿缪沙是个尼阿不本阿久阿拉兰佩格罗是宾达路生国克瓦路增卡说拉路爱中华阿缪沙抗破了爱沙日密之赛过中华阿缪沙克坎兰是白拉样南南拉昂爱披顺兰日中华阿缪沙抗破了爱沙日密之赛是昂是刚路样式中华阿缪沙克坎兰是白蒙格罗爱兰他阿缪沙生网看并只爱克姆格兰兰多看兰尼佩阿久母爱哭演了张拉路巴迪铁蒙丹我们家正卡站阿爹娜娜金拉心萨路那兰他阿强爱密之赛哭阿妈坎顿路爱中华阿缪沙抗破了爱沙日密之赛过拉布拉米克隆是大道格隆看เขาร่าไอ้พงษ์ชงรามซาอมิวชามจิมไข่ลำทานานานันร่าอังไอ้พี่ชวนลำเรียจงขวามิวชาครั้งพลงไอ้สาเรียมีจะใส่ชงังชกังครัตวาจังเชอมิวชาสกุจงขวามิวชาเรียงวยมีเจลำเรียนคำลำสวดครัตวาลู่ไอ้มาจวออันเทียมงดันอมิวชามจิมไข่ลำจึงคาจัดมัวอะมีจะใส่ปวดชงังชกังลุนนะจงขวามิวชาเนี่ยเรียนคำขั้นไอ้มีเกลียวอุ้งกุนกราวกิชินลูนากรรมกาไม่เร่นสาเรียครั้งผ่อนแพ้ทุ่มหมดครั้งละลู่ไอจงหวะมิวชาครั้งผ่อนง่ายสาเรียมีจะใส่ชงังชกังสวดครั้งละไอลำกัวปาดีอาอมิวชาโมบงลีพันสลัดครั้งมันนานกว่านานานานร่างอังไอพิชวนลำเรียประลุดดอกหลักเลยลำกัวคันบงไอยองลำชิจัดจัดนาคูอมิวชาโมบงลีเชลันนาบงไอลำเทเชคันไอลำแพ้พกะชิเตียงลำงาชบนทันลำงาอมิวชามกาเทียชามยามกางาไอคูกโลครัตวาจังเชประลุดอนนันปาดีอาอมิวชาโมบงลีเพะกราวกะจากราวซิมนีไอคูไอกรังเรกโลครัตวาลูไองาไอ
2: ยูนันเซนช่วยสมลาครูสปราดับจึงพอกาคูมุคอมงวยช่วยงากาไอ
3: In nan xian shi boy sum la kong shi brada zheng po ga ku mo kan mo ngui shi boy nga ga ai
0: shi gam dan nga ai kom nuwa phu nao ni kam jang an ni mo kan mo ngui shi boy dian bai du ra ai ndai lang tha mi mo

ไงมูมดาไอเลชินนุมกชาปังวามเรกบ่าจอมทับงาไอลำก่อน้ากองชิงยังอ่ะมจ่อไอซ้ำใส่มาตุ้นนามรันเซงโนคอนไหนเลชิตจะมีมู้ไอมคอนไปจอมตัดกา

นางเพื่อโจระไออุ่นปองชีชาเพื่อนางมีคุมชุนอุ่นปองชีชานิมงอาจารย์รองไอมีคุมปจิยอมาตุ้นนามีคุมชุดม่วยมคอน

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好阔不羁的
3: 正阔噶天五千尺贵
2: 当代十三班呐，
3: 你说我在乎。

0: 广播涵盖更广，
1: 不同的语言传递同一个声音。
2: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
3: 奉陪爱心爬山云南，不料比亚猫干带提醒，放好感动内脑发电，เวลา9สันใหม
4: ่ฮงขยายเสียงภาษาอินหันมาเดี๋ยวบินยำเอากำไตผีเสียงฟังเขาการลงในนกพระเตียนเวลาเขาสั้นไหม
5: ผู้ฟังต่างหลายเขาในเขาสั้นไหมบอกนี้ได้เพียงนี้มีสีจินพินพร้อมกับเธอร่างผู้ผู้บินจงทงพระเตียนอ้ามลีกาพร้อมซิงโจ้หนังกันตั้งเจนตายเปี้ยวถวนบันเมืองยินนานไปถึงสางค่ายเขาเวทกันทำเหียนสัจธรรมตองเครื่องจักรคล้องสมัยในเส้นเฮานี่ลงปุ่นเปียดปั้นเหมือนเช่นว่าปีนี้เดินหนึ่งถึงเดินสีดีสบตั้งขอบเรียนโบฮันนี่ป่องตัวลากมักเดียวเรียนเขาถึงในพระเตียดชิบซ้องเหมือนตุนว่าทูบปกสังคล้องสังส่วนโสป่าใหม่คือเขาดีเสมอนี่เกบาเทียมแห่งจองการตามปินตามเกิดเอาไหลดีตาลีปีนี้เดินหนึ่งถึงเลนสีห้องสางหลอกนางกายลงดินเสียนนำสางกันมุ่นเงินีหอดถึงหากวดเย็นปีนี้จองกันเซาสือเขาเหมอตังพระเตียดนี้ยังสอนใบจะหอดถึงกวดตุนบ้านเมืองไปหุ่นเนอพระเตียดยินตูปอเกิดจองกันฟุ่นหาลงตกลุ่มลงเรียบป่าหือเก่าสิบกุนตายเสียประเดี๋ยวกวยฟังเข้าในเขาสั้นไหมแขมทีเดินหาดอกออก14คำกลางในสีจินพินผู้เป็นจู้สีพระเตียดอยู่เปิดจินจะมินตาคุยทางพร้อมกับเธอร่างผู้ผู้เป็นจงทงพระเตียดอ้ามหลีกาอันมาสุดทำถึงพระเตียดจงโกนันยกพร้อมซิงโจสีจินพินสำเนียนออกแห้งเขาเหตุการณ์เสียนตาพระเตียดจงโกพระเตียดอ้ามหลีกาไหลเหมือนเบิ้นเกียนคันการปุ่งนึงไปเป้าขาดนันผู้ขาบังพร้อมกับเธอร่างผู้จงทงพร้อมจู่เอาเสียนตาจานโลสั่งเตียงเสียงพระเตียจงโกพระเตียอเมริกาหมันเบิ้นต้องปิ้นการขัดตินเส้นตาพระเตียจงโกพระเตียอเมริกาจะไหมนั่นจะเก้าเวลานิมนา3ปีหนังว่าเวลาเฮียนหึงยาวนั่นกลุ่มจานโลการจีนำเส้นตาพระเตียจงโกพระเตียอเมริกาไปตามลีย่อมเจอจักโจภัยมึงทรงพระเตียดเดตึงกระบันมึงเนื้อโลกเจิมฮับเส้นตาพระเตียจงโกพระเตียอเมริกากาไข่ตัวกันตึกปืนนี่ปินเอาไหลตาดีที่ตัวความเกิดเปล่ามันกันเดี๋ยวจองการที่หีการสิ้นสังตามเรียนเปล่งเป็นการดักเสียนจับเมียนเดือบนั่นสองฝากสองปากหีตวงไหลหักษาคมเปิงจารีอันไปอ้อนประหอนมีนั่นเธอร่างผู้ออกปากที่ตัวพระเตียจงโกเขาเหตุการณ์สู่ถามนี่จัดสู่เริ่มเตียเดียสิจิมพินจู้สี่ปินผูกกว่านอนพระเสิร์ตพระเตียจงโกปินพระเตียพระเสิร์ตผู้ขาย้มย้ำนับถือสิจินพินจู้ฉี่เดภัยมึงพระเตียจงโกผู้ขาวังพร้อมกับสิจินพินจู้ฉี่แถมแข็งแรงเขาเหตุการณ์กวบปองกันซิงโจ้ขอได้ตัวกันไก่เจ๋ขอการความเกิดเป่ามันกันไปตามนี้ต่างมีเส้นตาพระเตียจงโกพระเตียอเมริกาอยู่ในนีตันดีเดอร์ปนันร้านสางนิมนาเหือซองพระเตียเฮียนดีนันเต้นหาดูบอก13คำถึง14คำอยู่ในเวลากันนาทีหาปีปอกที่10หาสกรรมต่างเฮ็ดนั่นบันเมืองยินนานบันเมืองสังไข่กว่าป้องกันเขาเหตุการณ์นี้ปลายเฮ็ดได้30ปียินนาเซินตั้งเจนได้เปี้ยวถวนไปถึงสังไข่สื่อหำเหียนสัจธรรมต้องแค่บันดังนี้ติดตัวบันเมืองยินนานบันเมืองสังไข่กว่าป้องกันเขาเหตุการณ์เมียกว่างคมเปิงจะไหมฝ่ายไปพร้อมกันสั่งเตียงเย็นชีการเปลี่ยนตังห้องสั่งจองการสั่งเตียงการตึกปืนโหยเฮากินภัยมึงฟงนี่อยู่ข้าวตั้งไหมพระเตียจงโกเสียงโจปะเลียวเสียงโกเฮียนกันก็เตี่ยมคมเปิงจะไหมพร้อมกันหังหมี่ปินดีนันเฉินจีนินผู้เป็นสังฆ่ายสิเว่ยซูจีกงเจินผู้เป็นสิเว่ยฟูซูจีสิจังหวังดีซินผู้เป็นสิเรินตาจังเว่ยหวยจู้เจินหวังนินผู้เป็นยินนันเซินเว่ยซูจีหวังยี่โปผู้เป็นเซินเว่ยฟูซูจีเซินจังเลี่ยวหงเจียนผู้เป็นเซินเว่ยฟูซูจีคุณมีสิเว่ยซูจีเขาพร้อมหนังกันหนังด้วนเครื่องจักรใสควงสมัยบันเมืองยินนันฮีพอถึงเปียดบ้านเหมือนเช่นว่าไปจานกันโก้ตังเซนยกทรงถึงหอยปุ้นไร้44ปุ้นปลายเช็ดเตี๋ยปี2000ปลายสหัสตัวมาโครงการโครงงานยินนานเซนหีพ่อที่กักกันฝ่ายไปวาทุพิดาดปัดยาเฮ็ดได้ตกดีเป็นดีป่องพ่อที่กักกันฮอดถึงหาปั้นจองไปเอาปอกวาทุซุมเสียนั่นฮอดถึงสิผากดเดียนไป

0: cả cán phải bay và thu phí đạt bạc giả đang sớm nhỉ để tiệm bí sống bàn bái sau sĩ tố vì là dòng đơn cán nhỉ hoàn tiệm hoài bún đấy sử dịp bún cả cán và thu tiết giáp lái phải lái bài nhỉ hoàn tiệm lông hoài bún đấy hô sử bún đập tám khuôn miệng khai quần cản gỗ hầm xoắn và chẳng đầy hụ biến nhỉ đến đường thưng đến xí đi sốp tăng họp liền huấn tăng mồ hán đi sốp tăng họp liền tăng là thả bỏng tòa lạc mắng điều liền khẩu thưng này phát tiệt hậu hoạt thưng xếp xoang bẩn tuần bái để tiệm bi cái vì là nhầm được gắn nhỉ ịch thiếm thốt bái chết trong cán sử mắng điều liền khẩu mà chán cản gỗ tăng phát tiệt hoài bún lấy 34 nàng đuấn lô xuân trấn đi sư màu chi phua sử nhị khẩu hoạt thương về là biết sâu mà khăn nhét ăn bục xuân sổ yú bá mày khơ khấu nặn lô xuân trấn nhị bóng mì bá mày khơ khấu phó phía hoạt thương hoài bún đây hô xếp biệt bún bái xuống tuần yú lưng bưng bục sẵn mà khăn nhét bục xuân sổ giấy bá mày khơ khấu nặn ọc mà yốc xuống trong chảy đa lý phải bay sẵn tiếng hoạt thụ tuần yú chùm lái hìm cải kính nhị há đại gan hết ta sổ đại gỗ ịch thiêm lái mà ปีนี้เดินทางเดินสีลงลินเสียนตีเป้าสันสนีปองคายหลอกนางกายหัวทึงหอกหวยเหมือนหมอพากดทึงนำสางการมุดเงินฝ่ายไปคายหลอกใหม่หลอกมอดนี่หัวทึงหากดเย็นผู้ก้นก็เตรียมข่าวสั้นไหมอยู่กัวจ้าเลี้ยงสื่อได้หูจื้อชุบไปเจียวไหลหูปีนี้จวงการโซ่เสือข่าวเหม่อตั้งพระเดียดนี่ยังสวนหัวทึงกดตุนแต่เตรียมปีกายนี่เสมอกันการก็หอมสอนว่าจังได้หูปีนี้เดินทางเดินซ้ำตั้งประเดี๋ยวนี้ปองมีหงสีนี่อันเขาเหตุการณ์ขาใครและผูกกุ้นตามตัวขาใครอีกเทียมร้ายมาหอดถึงหาหอยป้ายเก่าเหมือนเฮิร์นไปในหันหงสีนี่จ้าไหมจานกลางนี่หอดถึงสองหอยป้ายเจ็ดเหมือนเฮิร์นไปผูกกุ้นตามตัวเขาเหตุการณ์ขาใครจ้าไหมนี่หอดถึงสามหอยป้ายเอ็ดเหมือนเฮิร์นไปจวงการปุ่งเนื่องนี่ด้วยตามหมั่นเวิ้นให้ได้ตกดีเป็นดีกูจะคุณปู่ปากว่าไหวเจ้าปู่วัน14คำออกปากพระเดียจุงกว่านี่สักอยู่ปีนี่เล่นหาดูกอ18คำถึง19คำอยู่สังไข่ยกผ่อมผ่อมโจ้หูกวนอ้อนยาทายจิงหัวจู้สื่อบอกทีซ้องนั่นออกมาจ้าหลีฟูนียาเจ้าพระเดียอเมริกานังดวนเจเจ็ดผ่อมจู่นังสื่อเจ็ดขาด1 2 3นั่นออกมาพร้อมจู่ปีสองบันปลายสาวกโตเล่นทกลูกอ19คำนี่ปิ้นเวลาบันปล่อยกินข้าวตุ่มเอาจองการนี่เขากับบันจืดจำวันความดีโตดินนักบันมึงจาโจนันอยู่ในเวลาบันมึงหันวัน14คำกูฝั่งปูพระเดชโอโรสนีอยู่ในว่างโดพักตาพงเก่าว่าจังไปอ้อนวันหนึ่งพระเดชโอโรสที่ตัวหงสินเนี่ยฝ่ายไปสั่งเปียงเคืองอัลฟ่าพระเดชวุคลันห้องสมัยทหารพระเดชวุคลันใจเลี่ยจองการตึกปืนสั่งเตียงตัวละของโขฟงนี่กระดำจองการล้วนกลุ่มกูจะจินจีชินขวางจิวพระเดียวเคลานวัน14คำพักตาปุ้งเก่าว่าจังพระเดียดออโรสอยู่บันนันติดตัวจีฟู่เบียงเก่าพระเดียวเคลานเขาเหตุการณ์ล้วนกลุ่มตามากาศปล่อยป่าเหอ12กุ่นตายเสียนายในพระเดียวเคลานออกปากเดินหาดูบอก13คำทหารพระเดียดออโรสติดตัวพระเดียวเคลานเขาเหตุการณ์ล้วนกลุ่มตามากาศไล่ปอกอันนี้เป็นเตี๋ยจวงการสักตัวกันมาสี่ปีไปพระเดียดเออโรสหัวเกิดจวงการอยู่ในอากาศเขาเหตุการณ์ร้อนกลุ่มใจเล็บเปิ้นนันสองปอกนางดวนบัดมังไปหุ่นเนอพระเดียดยินตูหัวเกิดจวงการฟุ้นหาลงตุกปัดดุมลงฟงหนีเตี๋ยป่าเหือเก่าสิบกุนตายเสียอันนักสกัมเพียออกหนีปิ้นเขาสั้นไหมปิ้นต้านคำเพียเสียงปองนี้เพียเขาสั้นไหมก่อทึ่งตีหนี
1: ทำเห็นเขาหูความกึดไหมหาซาปันถนังฮักเบี่ยงกันอยู่ในเขาตังไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในทำเห็นความกึกสีจิ้งพิง
2: สีจิ้งพิงจงสูจีปีสองปันปลายชั่วเก่าตัวเดินเก่าดอกเสาเจ็ดคำอยู่ในพร้อมลงหย่องย่อและเสร็จสร้างผ่าซาปันถนังกันจำเลินตั้งพัดเตี๋ยปากกำนันจีออกไปอ้อนเจ็ดสิบปีภายเมืองจูผ่าซาพัดเตี๋ยเฮาอยู่ไต่จงโกกงสั้นตั้งก่อนอ้อนพร้อมกันสั่งเตียงพระเดชจงโกไหมตาเห่ายันออกกำซาผ่าซาปัญญามะเขือซื้ออีแทบกับเตียงหลังการเตนาห่อการผ่าซาจงโกเตี้ยวเขาสินตั้งจอบเมียนอันใกล้จีห่อการผ่าซามีเลิงเปิงจงโกนั้นตั้งปิ้นหมันกล่องป้องผ่าซาและกล่องซาผ่าซาแห่งตั้งเอาผ่าซาเลียงเปล่งกันตั้งปิ้นพิงยานตึกปืนตั้งปิ้นพระเดชนั่นจองหนึ่งตั้งปิ้นหมันพระเดชภาษาตามโต๊ะกึดป้องไพ่เมิงสุภาษาอยู่ในหนีตานหันปอกที่หนึ่งเจ็ดเจ็ดเอาไหลอำนาจนาสักการเรียงเปล่งกันพร้อมกันปิ้นก็เก่าเจ้าเฮิร์ดนั้น

มอบนีตานอยู่ในพระเดชทรงโกเก๋าภาษาย่านนิกิบกาแตกแลกกันนั้นย่านออกแนบปุ่งเฮิงสุภาษาเรียงเป่งกันปั่นทันนั่งเติมจอยกันและเตียงใจนั้นเฮาออกแห้งกำจอยภาษาหน่อย

0: 习近平帮你个票通知你。
1: 今日国剧，今老戏，考点门，广播剧，放拉萨嘛武汉，帕萨中华，开放感合感说。
2: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังทั้งหลายผู้ข้าปิ้นตันหำเฮาเสียงคับเสียงสอบอกนี่ผู้ข้าแล้วกำคับอันมนวันที่ฟังนั้นเพียวหืดดังไรฟังประเดี๋ยวนี้ก้อยฟังกำคับนั่งอยู่หิมน้องไหลกะกวงถาน้องนั่งเสียงหล่ามาฮาในกำคับคับว่าคืนนี้ใจนั่งอยู่หิมน้องนั่งผัวต้องเล่าไซเฮออยู่เมืองฝ่าตัวใจปีใจติดน้องเสียงหล่าไหลกะกวงถาม้วงอยู่กุนเดียวเหลียววันนี้เศร้าสร้างขึ้นเป่าหันมาโตใจปีไหลกะกวงถาน้องเสียงหล่ามาฮา

乖，放กำคับ B มองหาหน่องในกำคับคับว่า B มองหาหน่องจูวันขึ้นน่องเฮยโฮใจ B เฮยยาถาจูใจเมาหน่องจูวันถาหน่องป้อมักใจนี่คือไรว่าซื้อไหวไหว

초모 집에 까놓고 가까치다 해야. 하는 리코 타타 가마햄. 쇼비 마비 부위 어코나 하냐.

จะที่มาวีไล่จีช่วยยาอบผู้อดีที่วิถาหาซาวิเล่โชจีที่จีลีลีมัวจาวีดักคืออบผู้อยู่สิจิผีจงสุจีนี่ให้ไล่ได้ชิโกขอก็หาบานี่จีสุนิทาโกจะที่มาวีไล่จีช่วยยาอบผู้อดีที่เยสีลามลาจีวีกาติดันจะปะทาอูปีลาโสปีวีคุยลูกคู่โตกูมาและยูมาลาวีสิจิขอคือคือลาวีติดามือดากาวีอาคือจักยาสิเชคอติคือมือคือลาวีคาเดโนตาโจมาคือกัวจาแลไลจิโชยาติเกียตาแพตาบีติมาติวีกัวจาบีออโลทาคาเดโวกัวจาติมาติวีแลไลจิโชยาโอคูออดีติวิทาหาซาวีแลโชจิติจิลิลิมัวจาบีดากัวพุโชมาคือสิจูยีอิจิโชยาบีออลิออโลโจโกวีออเตเตวีออโลเกจาดาเลติก

แล้วยาเอาโชว์เป่าลิโคกันเหมือนคนนาเรียวยากกว่ากาเลาโลอะไรหนูลิโคนาโชโปกือจับพื้นหยกอืมพามีพาลากูฮาลากูนี่คือมาเชเวลาหูยาแหละกากากานาโยไปอยู่อืมพามีเผาโคลุโชโมงอะฮึทะทุลาบีอืมคาคลิติลาบีมีคาคลิติลาบีโชยาวายาคาคลิติแพลาบีตูนูตูชะคาคลิติกือลาบีก็เหมือนโคชได้โจแหละลาหูยาบีอุปปาปโตมันโคจ้ามาปาจาโลจาโมจาโกนานูตื่อโชกาตาไปอยู่นี่คือที่เกียนาเนลี่ยันกูโอซื้อโอยาฝืนวิธีตัวนาฮัน